ังดอนบองอาจีปูมีตองแป่นังเจดีปังอมบริปีหันรีบองโจจากกาจีครองโจจากดอยอาสอน

อภิเกจะทางปนรองลมองมัวพันกับเทียปอดปีนียร์นิยันตาลาสิการเบียพูดกิโมเร่งสับอาลามโอดกอกลสิร์ตอกบีเมทังการเบียเขยพันกัจจัยคอมดุนเทกับปอดปีนีอาลังลีพันเขยติริมฮอกปนลลาปวนสิสิร์วมุมาเตสิร์ตอกบีอากายอาลามโอปัทิเฮกเป็นเกทันปัจจินิกเกกังตอนอีกลการดง

อีรุยเป็นพงนี่ก็กระปรชุปอนใจเมฆกระปจุนปนบางกระจงไหวเลื่อนเจรอยู่ปีนี้เราบางส่วงเด้งลองเป็นนางดิตมาพันเลื่อนเจรนังเกวันเปียบางละแกนิลีแอรอนรองปีตั้งแต่ปีนี้เราบางส่วงเด้งลองเป็นนิลีกระจงไหวปนเลื่อนเจรังเด้งลองเป็นอดุนทูอลุนารุกเซสินังกิลุนปนบางลาบังเกซุมรองหังอลุนลันเทกังฮอนรูปอังรองนางกับเรกตังรองทั้งเดลบังโซลุนเจอร์อาร์จิกซินา

0: มาเป็นถึงเปียรองลองดูแล้วเป็นเกลือส้นสีถึงเปียงก็กระโดดดูถึงเปียงส่งดูสิทำให้นอนบังแกแล้วแกคิปปิ้งมันเป็นบีคิปปิ้งโลปอปอดสีเมทังบีแฮปส์ดูนังจีบีแฮปส์มันเป็นบีบ็อกซ์ดูนังปออันดับปุ่งได้ตุ่มพังเร่งปนจีแล้วเป็นไรคอมุนปออะไรงั้นตุ่มพันบ็อกซ์ชัมเบอร์ลับปุ่งส่งดูฮันนี่ชัมเบอร์ดูบรูดชัมเบอร์ปุ่งดูแล้วสีแล้วสอดเต็งเป็นสีลิตุ่มพังเร่งปนปอ
1: ก็ลังก็ตั้งยังนั่งชิโร่อีกแล้วนั่งลิพันตั้งแต่ลาจูเวกับปังเร่งลองมูเฮตนั่งลีกิธานาซอนปีจัวลังนั่งกิดโดจัดดิมกับเพร็กจีลาเป็นแกอพีตุมจูเวตุมกิดโดจัดดิมกับเพร็กจีปะซอนลูกแกดี
0: ก็ลังลูก
1: ตั้งแต่ลาซอบักกอดกิคิมกุซอนสิคิมนั่งจี
0: ลาซอบ็อกซ์บังเกอิลิตุมเมทังเป็นเลจคิมพุสตาเมจอกลาเป็นบังคาร์เพนเตอร์ตุมลองออเดอร์ปีดัมเป็นลาซอนเลคิมสตาเมจอกลาบังเกซอนนี่มันเองเด้งหินีอันโดเองเด้งเอเชียบังเกลาบังเกอปีมันเด็กควีนบีดอปอลาเป็นบรอดชัมเบอร์พุลลาพันเกปูดามังเกลาเกอัลลูตุมดอปอลาเป็นเกวอเกอร์สบีดอปอลาเป็นอังซองอังเด้งบังเกลาบังเกฮอนี่ชัมเบอร์พุสิพุลอัลังเด็ดสิลาดักบังเกดอปอฮัดักเกอัสโซตาเวโลลาเป็นเกอปีตาลุดุนเอโลมาโตรลาวอเกอร์สบีดุมังลุดละตุ่มเนกตาร์ก็เล็กวันพอลับอัลังฮัลดักซีละตุ่มคิบีจีบีปนพออัฐกะจัมบาร์ลองมังเกออัลังล้ออเบระจัมบาร์ลองมังเกออปีอปีละเกะปัตตีพอละเป็นอัลโลดูพอละเป็นวอเกอร์สบีละดักละตุ่มดูพอยศจัมบาร์ฮินีอันดูแล้วสัตจัมบาร์ฮินีอัลองสตามีอัดดิบตัดโดนงี้สารนุ่งตัดโดนงี้ปุ๊บสิอัลเทอร์เลเยอร์ปุ๊บดูละบังเกออัดดิบล้อละเกอติงเป็นสตามีตุ่มบนไอเม่บัดเฮงพีเป็นสตามีบนไอเม่อินาร์Pudoji, ando patang de honey chamber dopo, lapenke, hala queen extractor pudoji, angbong chitimalo, lapanke, pipodma plotante, queen abang ang song al dulelo, hala langadim, patidam delo, ambala a bear alugododim si patichotpo, lalo. Langda metlopte, so near hormusi dopo, honey chamber, lapen broad chamber.
1: Nang churu iglo, nang lipan, tang tinidli, nang lipan, nang garji tuang, tumaterata tumkachinigang, tumjita lapu ikan loho.นางลีปีโจกับปังเร่งแจ้งอาหดนางลีอาชีลีกุนัดในเป็นสกิวันมาแล้วสบุทักนางลีทานอีกจิมมา
0: ฮอกโลลาบังเกนางลีการจูวลาเมปิกโลอาจัดอาศัยเล็กเล่มจิสต์เมย์ตุมซีดมาเดอาชีลีแกกินนางสดอาชีลีเป็นซีลิตุมองดุงเปรียงอุนจิลาซอนโลนิลิสต์เมย์ลาเกจังซีเกบักโคสิซีมาเดทิบุกิซีเป็นซีนิลิปังแจ้งปอนโลลาซอนทิบุกเกนิลีจอร์ฮัตอลองเป็นซีนิลีแอนดัมโลนามดัมโล
1: ละ
0: บางแก่อับบาคอสละเป็นแก่ปีโจละบางแก่อะคูลูนีเป็นโลอิซีปีโจตุ่มตั้มเมโมนิตเป็นกระชิงบาร์ดูโมนิตตุ่มเล่อิซีคูลูนีแฮมจิคิมชิตเต้บอกไรพลัสอนทอดซีปีโจตุ่มตั้มเมอลังตุ่มเกดโดเมโลพอดีละโดเมดักเกดูอุนจีพลัสตั้งแต่อลังตุ่มโดปัวมาซีนิลีจอร์ฮัตเป็นซีโจนามซีอะปีโจละเป็นอับบาคอสอิซีเป็นซีนิลีปังเชงโลละเป็นแก่ปีทูเกนิลีกีปะองพันมันเน่ke paprang phan pu genili habit same damlo nem damlo mane manager po tum nang than po pijo do ko wao pu ponili handak arong dam po apijo nem dam po an si nili aba gos bang pa ong lo la si monang li tum sitame ba majok radio kar jua rat sitame ke cheng pen jong si li tum pa ke pang reng jining hang pre a chili mo pen handi habit pen long tek tape long tek ke nam sitame do lai li tum nam long ji
1: kalang kalang เห็นนชิรุอีกลุนังลิพันและสบุทังนังลีเอกลาดักเป็นกิทันปัจจิรมีปอดตั้งแต่กี่หายลานังลีนนบังเกบ็อกซ์ทอมเก็บสูเซ่มาแต่ปากก็ทอมเก็บสูเซ่นังลีปังเร่งลบุลุเฮมเป็นกูอันจีฮิลุนังจิกิเบียบังและเป็นมูนิดพันกสิกซักอเวมากิเช็คปัวซอนไลอาเวเดจิมาและสบุทังนังลีทันอีกจิมา
0: ลาบังเกเฮมอารูเล่ลิตุมบีซิตาเมชอกลาเป็นเกเบรียร์โลเลบิดาจอกลาเป็นนิลีบังเกนอนมัดเกเบรียร์โลตาบีโลเฮมันดุงลาเป็นเกราบาราโจสตามีบิดามโลลาสิลาบังเกทางกันฮอกเวลาตุ่มเช็คเช่อิลิตุ่มจงสิตั้งแต่มันเป็นปิโจฮันปันดิกดาร์เดจงทุยเทพลดังเดอลังตุ่มตามีนังเช็คเช
1: ่
0: ลาเป็นเกปิโจอลองลาพุซอนโลฮะอัลโลปิโจบังเกอลังลิตุ่มเกนังเช็คเช
1: ่
0: ลาวอเกอร์สบีตุ่มสินังเช็คลาสิทางกัตโตราเวนิลีเกเฮมาร์โลสตามีปังเร่งโลAlmaria luta e home do.
1: Kala.
0: La bang naturally bang piyo to men si wang si nang dulo amat si hadak si chuen bom lo, harvest bom lo.
1: Kala. Plung no dak
0: po. Plung pleder lo.
1: Kala.
0: Kang honso li lo sera teng lo.
1: Kala. Tema. Kala. Kala. Nang churu ilo nang.

0: ตาลินเฮมกิแวงญี่ปุ่นเก็บปอยซาตังกาเวกามัทฮาซีนินิงโอ้ยวะเรดลุติสาร์บุรา
1: โอ้ยลาเกลาโลแฮ
0: ปุนกิแวงโบสาร์บุรา
1: คุโลเลโลมโหคุโลโ
0: หโหโหลาเกมาโห
1: เอเฮลโลเอนิเซอร์ตาลินมา
0: กาลังติโปนี่เฮมกิแวงญี่ปุ่น
1: Non malom school class ave kuma.
0: Ave non lom ke class 9, class 10 atum ke class ave det ke.
1: La puma. Inte nang pei ben yiki lang maho. Yiki non to. Ho sarpio. Yo iso pi sertalin aji yiki yi dang
0: mayo. Oh, hello, sertalin. Kopi lo pe. Hem ke vang ji. Puti pei.
2: ต่อสกูลยองเสียวิปุโลเตวังไรนั่นแฮกิวังวิตารจีดิงอุโลเล
1: กูเปียดพอไปปุถุเอ๋สุปีเอ๋
0: เฮมกิวังจีตังโฮปะวังอันางนนมาล้อมกิวังวิตาอารจีดิงอ่องโลจึงตุ้มทุเซตโล
1: ต่อไปวังอันางสกูลเอาวิปุโลเตอาจารเลมัทฮาเซตาเซตาลินเลพุนังกอลเซตาตอดโซมามาดูมังนาเด็กเฮโนฮาเทงเอาไปล้างล้างเอาไปล้างเอเทงนั่งเล่เล่ล้างนั่งเล่เล่เกี่ยวนังตาโหสารพี่โห
0: ตัวละเฮเกี่ยนังมาท่าดูนังเนี่ยโลเทงล้างอะไรเกี่ยนังพานังปัดตังเตโลนังฮ่าดามาลิงดามอนฮอร์มาคิจุนดุนจีออกมาคิจุดุนจีฮานังนิงฮางอะไรเงี้ยโลเทงล้างเกี่ยละเกี่ยนิกามโล
1: น่าสวรรค์กูเวอริสารพี่นังตาอิสอนบ้างโลแต่เนี่ยพานังนิงจีโอ้ยโอ้ยโอ้ยดิที่เนาะ
0: Bye, nang kaning je kalilu ti sarbura. Nang ke nang kam do o mati la si dam ji pulo te dam tami po alam lo he.
1: Oh, la pule punon. Neta dam aling dam po.
0: To chok lo ho. Ne ha, thenge dam ji lang e dam ji ho.
1: To dam onda, neta ke dam lo ho.
0: Chinki bom bom bom bom po sarbura.
3: Ope, pe. Opo, po. Hem chok ta ave ado. Theng tong.เอ็นดำโลเนอูหลักอองทางออกอองหลังจึงดูดำรองปู
0: โอ้คิดดุกตาเทงตานี่หนังจีหลังตานี่หนังจีปีนสู้กับชิครองอ่ะบางแต่แท่งตาสุลีเลโลกับสุลีเลเกียบเอเกียบหลังแปลฮ่าบางอ่ะปีนสู้ตั้งแต่เทงตาการีเป็นวันเด็ดหลังตาการีเป็นวันเด็ดเด็กนี่เฮมาปีนสู้แกลับปูแกไก่ตาอามาฮังอาร์นี่ทูร์เตโล
1: พี่สิกิสฮิร์ตอยกิฮิร์เยงเลโลสาร์พินังเอโฮนางนิ่งต้องอิทีเลโลมาพิมาโฮ
0: ทีเตพี่ล็อกอิทีเทเด็ดปอฮ่าบางอ่ะปินโซพันแกล้งดุนท่าเทงตาการีเป็นวันเด็ดล้างตาการีเป็นวันเด็ดนางอินนุตอ่ะปินโซแกนางไก่สิตานางมาฮังอาเมียเวโล
1: ลาปูปุริสาร์พีฮ่าบางแห่งปินโซตาอ่ะแทงอ่ะแรงบุยกันดีโลล่ะอันสินี่ก็สุริเล่ว่าได้ปฏิเนงพานนั่งวันเด็กแท้เห
0: รอไอ้นี่แกล่ะบางกิทอมอุสุมารดูกักฟุจติล่ะบางกิทอมอุสุมารเลียวีปอสันเตกุมานี่ปินสู่ลองดูเนี่ยแตงลุปุถีล่ะบางกิทอมอุสุมารตุงมังหูพรองหน้าปุกามัทฮาสีนี่ก็จุปันนิ่งดิ่งจอดลุ
1: นี่ตับนี่พรุธะล่ะปุปุเตเนตาอาจูเป็นอาดัมอาซาร์อารอนตั้งทุ่มยีร์กันลิปุเตนอนอันแกนุกับเพลงเอาคอร์ดยังเป็นดัมรับยัดตั้งลุ่ยเนต้าปุถีนี่แกฮ่าเกจิงกูเป็นตาเอออาดัมอาซาร์อิงทุ่มเวกปุสินี่แกนุอันเด็กน่าดูรับบอมจัลล
0: ์โอ้มุนิเมนกีแวงทุกเกลาซอนซอนอปินสุเกนางดูดีโหนางดูดีนางดูมาสินางดูเด็กลักษณะพินโซกันนิ่งจอยน็อกที่อับเอกิพลังเพลย์อับพินโซเกอร์นำนิวันรับนางนี่
1: นี่ตับนี่พรุ่งน็อกอาฮิดามเดลามนิ่งยิ่งฮะอาฮิรจุโน่อาฮายจุโน่โมเกอิสูวพันอิสูวพันแห่งพิธาโมเกอเออาพียาฮิรับผัวฮิรอาพียาปัวฮิรฮัลล่าอาพียาปัวเติมกันนิ่งยิ่งปลอฮัลล่าบางโซซินน้องเอกิพูโลกิสูงโลปูมาบางปัจจุบันล่างนะจอกโลสารพินังตับ
0: แห้งปิกจีแห้งศพจีนางมีแท้งสีกัสุลีเลกันนิ่งจอยนอคำเคลมวัน

0: ที่ห่างให้เด็ดปกแก
1: ่ฮันยิบอมุดฮันยิบอุนนนังกาจัดลูอะฮิรยูโนอะฮายูโนตะห่างยิเอ้ฮัลโหลปุซอนดะเปมันนังฮัลโหลปุซอนดะเปพลังนังปูกะลิลีกะลังลังกะนิยิกาจัดลูนังเก
0: กะลิสารบุรานิตานิงห่างลิงกะลิกะลังนิงจิตตะบะเรเรฮออืมจับลูสารบุรัตโตดุคลิบะนังฮออ
1: ืมกําลังรอดูคลิปแท็กบ่ได้แม่ปิ๊กหลอแม่ปิ๊กหลอ
2: โอเป้เป้นางตุ้มเกกาจิบ่ห้องลีโลมาพี่หล
1: อลานางเป้หลอโยอะยัดเยยเยนี่ตับนี่ปรูเกเนตาอาร์จูนเดล
2: อนางตุ้มเกโหมันหลอปุนางตาเมเมนี่ไปตาเมเมกายตากาจิทูลปากกาจิทูลปากอาจัดหลอBang sal sal ke palam the aphu ta aphu anok so ta anok so puke nang tum helo ho pai pen po ni tum ke ronga je dunji ho
1: ei ni so serta din go po ronga je dunji lo ma koman tu long te
2: non ar koya chiklo lom lo
1: ar koya chiklo
2: i
1: a kai ding de thang thang a chiklo sigi pi dul mati la so ronga je ta
2: ฮ่าบางเนจิรปีตุมันตาสอกสังนังเลเลียงเซลังจาโฮรองอาเจกิดุนจิตา
1: โอ้ยกูปูมานังเป็นอะไรโยกูปูลอนได้ปูโบเอเอสุปีอพันโย
0: บายบางดุนจีปูตั้งเด็ดเกะกับปิดูนันนัดโลตั้งกับปอยซานนัดโลเปย์เซอร์ตาลีนนี่นามาทัดดูนังปูลองเทกมาลองเทกเทมานัดโลเปย
1: ์ตั้งกับปอยซากับเวซีเอ้มูเป็นนังเปย์ตาอาดาเป็นคำมัธาตอดลุนคำมัธาเนียบังแกปีโลมัธาปตากจุปุยดุนโลแล้วมาสอดตังคาปอยซาโลเองแต่ปีนิ่งเปียปุสิดูดับมันนอนแต่รองอาจิตาเสร็จตาลิ
2: เทกมาตีปีนิ่งแกนิ่งกันพอเก็บเก็บเปล่งโลแกละหายตาหายปอ
1: ไอ้จิปลังอีจิปลังอีจิปลังอีกำลังป
3: อนางบังเฮมสิดมาพอ
1: เอ้กุมารเนาะเอ้ลองกี้บ่
3: อ้อกะลัง
1: เอ้ตะปุตะดะเฮมารุบังตอตอโฮอินิทาต
3: อเฮ้ตอๆๆพุตะ
1: ปูลองกี้นังไกบังเวกิบังกุปินิอะกัมดุมิเนโฮ
3: นังลองกัมกะดูเจ็ดสีบังติพู
1: กุปิอะกัมมะกอปูลองกี้โฮ
3: Pini indeng khokep karbi risonimso rongaji along kachepati duni putipu lasi hirjir lapen kangne gahanmi nangthan tha putipu
1: nono mapuna thandu nangi
3: nono pu
1: ko asupo ho nangthan non po narji dun deng non dai po
3: oi ta po
1: ke chengsi ke kangne gahanmi leArjun onde?
3: Oi tapo.
1: Motini ponder na ho asupo ho deha.
3: Tenene lo po.
1: Don pemi tha ho. Chune. Pari so mir mir ma long. Ke kar thang pha kong ti long. A kong ti long ka bong long. Ke dun ong. Je si bia kong ti long. Ne pa kong long ma pa kong long. Theng pi long thom tong pong pong. Tong rai. Ne ong hai mar pong.ตองดำกล้องนี่กอดเปียมีลุมบ้องนี่กอดพี่สุอองห้างกล้องโอ้เป้สุอองหุสุอองโอ้เป้สุอองหุสุอองจารน้ำนี่ยูดูนาลำร้องกี่กูเปียปอลมาบ้องกูเปียปอลมาบ้องกอดพี่ยูดาลำร้องตีปูยาสีเบียกองตีล่องนางกล้องล่องมานางกล้องล่องสีนางตองกล่องนิลิมีลุมบ้องสุอ้องหุนิมีลุมบ้องนางพารอยท่านิลุมบ้องปุสิพารอยไฮเฮจีลังปร้องนี่ให้ยุดาลำร้องโตอุสาเฮพารอยอีกนอนนิลิสุปีอาลุมบ้องนางลิเลพารอยบ้องบ้องบ่มเตะโมเกนางลิเลเจรไอเดนอนอันเลเนเกจูยักซิกาจิกรองซิตาอาฮอกเป็ดเกนิเซงวิการอง